ละเงาะละเงาะละไงวันดารองันต่อไอ้นี่มังรำปังบุงอบตมุงีวอดินดังละวัดอุยอกกอกะกอกกอละเกอปุเลนังอเบสัยปะลอกบอกลอญาดีตัวไอ้เอาดะญะตะละลูดอตนะเยบุงาดะดะจัมปุรกาลัปะมิญญากระปุไกตะดะตุงังปุญญะปามันดัง

ยันสรีบลัดบกอบไรตโยมันสะปุโลประจอกกลัวสบอกตนะงอบุกไกยะบรูตารงกะกดาปวนนาวรสรากินเตอาโอปุจวะละนวะละนวะกกนิลวะการายวะBulan pagari datanya ndaknya wat telingwat lingwat anyat elawat pundan mutan barang tambing undan dawap petip tangkuap sarang lampang baja bare puan dibun siluan tokeh udir cara mi muka pete gudang

กริยาอายาอกลัยทุบาลกะตุดาหลามะอนัดยะปุลัยวอนะนมูอะกูปานุงอรัมปออรวงอาจะลายินตินวันงะสกูญะกัมรุกษาลิมันจะลายงอมันนายนมูกูปานุงอโอ้รัมปองายะไลตกากิเลียตัสยะบสายนาคุณมูตุจูตุงอลุปูวยาอกลายตันดาลียาสกุสินังบุงกะรักับดิกดาปุสัตกากังกะริกายตะลูอังกัดกะรักับสรตาสกิลาตตะกาจัมปัดอังอลัมไมลัมไมYeah.

ระวังสิงกดมุงโลดดับวงกมันมุนีวะปะสิลารุลารตดวงบุลันตงารารันดันสมามงันวงตะโลสิยัด